เอาให้นึกครั้งให้กันตาบกขนาดไรเนี่ยตังบิติเนี่ยกอกตังบิติว่าขนาดไรเนี่ยเด่นตาไกลมันรู้กี่กอกไทยสักไทยนี่กิจิตารังใบกับบางกุกมูลาจักรนังไม่เคยตึงไกลมองเนี่ยพิชงก็ไม่เคยตึงนิเบเรเด่นตังข้ากัชชาอาบหายไม่เคยตึงมาชิมมอลังทั้งกระจังมอลังทั้งบนอสังกายีนกจามาบาราสังกับบางเคยไกลแข่งเกศสังพาเลยรังพุชารพูอาจิวีมานุบนุขัญญาณิบากัยทามตามรขัญญาณังอาบุกิชายเกฟายดิชายมันไลนะปีนี้บากัยเจฮาคหัมอาบุงเกดัวสเตเบเลฮาอาบุหายฮาหงเกเดนตาขัญญาบากัยคหัมฮาหนัยชาจักโกตัยเจไทนุนังเดนตาขัญญาบากัยชายนานัยอาทัยตุยลุนันิเชฟชับกุนังอาบุหายงานีนังไลเดินตาโอตามตามตองอาบุกิสัสไหมันได้กระวนะเดินตาโอกระบังกุกวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีแต่วิตามินดีแคลเซียมอาบุรกมันทบอาบุนิบากีเดินตาสินิชักนิบากีเบลัยโนกะฮัมบุนุกายนบากีพูเลนสังฮานอจวยีชุบุกชุบุกเฮรอฟรอฟเกจับระรอกชายีมานากันไอตายอาบุนิยากุลสังมิสกีกอชอกเอบาเคบาจอยบอชารอกสังฮาวอสับลุยรนานีนังไนจอกัมสวยไปมันิยากุลอาบุนิยากุลเดนตานอสังบุจลุยพิชิงปรองเคสังชารีอาบาเฮกิบกายมานุเฮกิบาลุนขาวยอามุเฮกิบาฮินอกายมานุลุนขาวยตุมุงโนกายนะกังเกไกชะลุนไบเตกชะลุนนิจิบานิชิมิทามซิเซนติเมตรคลัยฮักซัลอังานินางไนเนชาจาโกแต่อาบุนุกะเรยบุนุกายนินิบากะเจตาลเอวาเจนอกจอระก็หามอาบุ้งเค้เฟบรานิสมีมาสจัลตัยยังออกสตินิสมีออกตุบอร์อาบุไฮตัลโลก็หงเค้บโนเดนตานอชาร์นันิบากีก็หามจอระหนีเนยชาจักโอมิสกี้ก็สกุลรูมานียากุลโอบโนชาร์รบบรนักเฮริมานโอชาร์นามุจงก็หงเค้ริมานโอยูเรียทีเอสบีตัยเอ็มโอพีอาบุไฮชาร์รบริมานโอเอามาให้แก่ชาร์ล็อกหรือมานียากุลโอซึ่งซาลบรีเอบาซาลบานียากุลยากุลโอซึ่งตุยลูนันีนังไงเพียบว่าตุยลูฟรูซึ่งแคลนาร์งานังไงยาพังโกตุยร็อกบาทักยิ่งตุยตุยตั้งเหตุตุยบาทักยิ่งแค่บ่ชอบยิ่งพันธ์ทางยิ่งมันเอามาให้กินโอซึ่งเดนตานโอชาร์มานียากุลโอซาลสิ่งนี้เอว่าชาลจิตธรรมนี้ยากุลโนเดนตาอาจจะยี่ตัวริฟายโอตัยอาบุนียากุลโอตัลชาโรคนี้บิชิงโอนะซึ่งบนอใจมโนเอว่าเขาว่าซึ่งหัตถโยบุติคลายพาลีมโน

0: 아우, 가방에 마르키싱. 사람 당사 하나 라겠어. 비몰바야 쌉싹. 하노, 럽차오이, 하야 가봐. 아우, 저토니 카노 당사르나니 바그냐이. 쌉마니. 가방에 마르키싱. 너로니 꼭두부 하냐 파이나니 짱카. 하게, 아우. 드리버 코르구스과 코르구스니 국대의 곽당 곽럽으로 크나이마노 세면이야. 지는 조라 가작바 하야디바 너 하고 나이 내는 사보통 허저라워 나이 시나이그라 시원하고 헬로
1: 헬로 마이
0: 아우 풍가함 풍가함 바이코토 풍가함
1: 풍지워다함
0: 아우
1: 이니토 곽럽도 안 할이야
0: 응가이
1: ทันทีนึงบ่สามารถเขียนอะไรจังค่ะนี่อีกอันนี้ตาลีจังก็อืออ๋อขับตามมาหน้านี่ตาอืมดอกกอกเลยกอกเลยงั้นก็ทำมากระงั้นก็ทำมาใกล้ชักพาชินเนอะดอกงั้นงั้นก็ทำมาในวงมึงงั้นอืมก็ต้อยเชียงใบต้อยสุมาอืมก็ต้องทุ่งใบหินตาต้อยสุมาอืมอืมใกล้ บอกนี้ใจหิงใจก็ต้อยจริงใจบ่บุษฏิชนะนี่บางเลยบ่ทับทุ่งก้าโก้บ่ทับทุ่งก้าใจบ่ต้อยจริงตัวบุฟังบ่ขอรับสิบ่ทับทุ่งเดล่าใจบินนี่บ่ทับทุ่งเว้ยบุษากุบายนะเสียบิชังตัวตัวนางทุ่งต้อยจริงใจบ่ทับทุ่งก้าใจบ่ต้อยตีขาใจ แล้วคนบ่อาบีฮิตคอร์มพุ่งกันไงเนาะบ่บินนะบ่ฮับมันนี่ดอกลำเนาะดอกต้นมาฮับไปเทเวยเทเวยชุบุ้งชีหินตาอ๋อไงชุบุ้งชีกันไงอาบีฮิตมีบุคคลจับดูบีฮิตมีบุคคลจับดูเป็นลำนารตอนนี้ก่อนไงนารตอนนี้ก้าวบ่บ่อาตุนนาตาอืมฮึงานไม่ใช่ตอนนี้หรือกันไง แล้วใครขอร้องมั่งขอร้องมั่งขอร้องมั่งขอร้องมั่งเนาะบีบบ่บีนบุคมุบายชะมากอกทำไมจับผมแล้วบีนบุคมุกอกเลยบีนาบุคมุบ่ตุงข้าเจ้บีนบุษักขุบายผมแล้วบุษักขุบายกันกันใครอยากรู้ใครบุมาบ่ดูต้องบุคมุกอกเลยสาบใจบุษาบุษานี่บ่ได้จับ บุคโมริจิริจิอาใจไปแก้บุคโมนิบามด้วยเนาะบุคโมกเลยอาใจไปหินตาอืมอาใจไปแก้ละใครบุคโมลอกไว้ขับบุคโมลอกไว้ขับบุ

0: เขาก็อยากจะได้ผู้ชายว่าสนองบ่บ
1: ่
0: ผู้กำลังรอเขาดูอันที่หลงต้องหายหินตาได้พวกไอ้ราซึ่งนางขาดผู้ชายราซึ่งนางขาดกับไอ้ดีนะขับไปแล้วแค่ได้ครั้งนั้นต่อบ่ต่อแต่ฟุ้งมาเลียงาพวกไอ้ต้องฟุ้งตาเนาะขากระพงงาต้องฟุ้งตาต้องฟุ้งตาไอ้ตาเนาะอันนี้บ่ทำเนาะที่จ้าผู้เวรีไผดีได้ผู้เวรีสามไก่เนาะอันนี้บ่ทำเนาะจะทำเจ้าบักรักษาหนึ่งวันเดียวเขาว่ามันจะทำดังมันน
1: ี
0: ่ขากระพงได้สักการะพวกไอ้ดอกก่อนทุกทุกผู้กับผมแค่ผู้เวกว่าแค่ผู้เวรีปลุกไอ้ผู้เวรีไว้ขัดตาอะไรเนี่ยผู้เวกปลุกไอ้ก็เห็นจลาสังกับผ
1: ม
0: ในกาบุแล้วนั่งบ่มาหันด้านไหนดีอันนี้เห็นกันไอ้นายชนใหญ่บ่าบุมาบ่ายบุษบ่ายชิ้นนี้จะมาเลี้ยผ
1: ม
0: แค่บุมาโนบุมาแล้วบ่บุมาบ่าติ๊กจะขันไอ้ติ๊กจะบ้าบ้าบ้าได้ไหนทุกตรงเนี่ยดีบ่าบุกรอรองงอคนจ้าง่าพวกไอ้ต้องทำรักษาผมโอ้โหน่าเสียทำได้กูหน่อยไอ้หินกับไอ้อาพวกไอ้ต้องอยู่กับไอ้หินกับผ
1: ม
0: อาว่าเนกราดึกแสไม่ใช่หรือครับผ
1: ม
0: ง่าพวกไอ้เนกราดึกแสหินสาดกันไอ้ต้องทำตาบลาจีจ้าเลย
1: อ
0: าพวกไอ้อังลาจีขัดเนเน่อังกิริขัดเนเน่อังลาจีขัดเนเน่เนี่ยบ้านกูตกขัดเนอุตส่าห์ได้แก่แบบบิ๊กเล็กบิ๊กกับข้าวหลังไก่หินตาข้าวหลังไก่แก่ผู้ใดผู้หนูบอกตัวจริงบุษนาตัวจริงบอกบุษนาพนันหนังเลี้ยผมต้องสุดาบอกครับนะครับผ
1: ม
0: แก่ผู้หนูตัวจริงบอกตัวจริงจะหลังหินจ้ากูดิฉันตัวที่บุษนาบุษารินั่นเองดิฉันบุษารินั่นเองแล้วบอกบุษนาหนึ่งได้แบบบอกบอกให้มุสัยมังเสงไก่บุษมังในบีเอสก็จะทำน้องได้นะไก่บอกบุคุณจีนข้าหน้าเนี่ยดีบ่า
1: เอา
0: แกรำตาวิจารจินตละก้าวไปน้องตาบอกบอรอว่าบุญสุตตะตาบุษันบุษันนะบีบุษันนั่นนี
1: ่
0: จะนี่จะอาจจะบริจาคไม่รอกไก่บุญสุตตะตา
1: ตุ๊ดต้องขึ้นได้ไ
0: หมต้องจินตละใครทั้งกันต้องจินตละใครบ่นบ่นซาเรซิมีนบ่คายให้นําไปกระทําบ่รู้ครับค่ะ
1: มี
0: บางจังหวัดอาจจะอย่าที่บ่าแกบ่นดาบ่นต้องทําให้ให้กับเรื่องคาตาก่อนไปบ่เนาะก็ให้จะซาดากออันต้องอันต้องบ่ได้ดุมดามอันที่ยังทํามองอันตกบารีดุมดามอันทุกิริถุยไทยอันตกบารีดุมดามมุสัยหัดินจาบอกรองเกรย์เคียงสักกับปลเกรย์จักตาเอาวันนออาเคียงสักกับปลเกรย์บินเกรงกัดมัน
1: อ
0: ่ะงานก็ต้องใช้ไปสิจำนายด้ว
1: ยเอา
0: ทำไป
1: ด่าอากอเบลัยทำไปดีกันไอ้ทากิทงดีด้วยด่าขบวนมาเรื่อยจริงแม้ดีนอกนุคงก็บุษย์บุษย์หันจังไรหิงกันเก อาสักแค่สามองมาคลายโยไปเลยยะฮะนอกนุคงนั่นยังนิบากเลยอาพรก็งเกตามนิชาลายเห็นตอกทุนตาสลาหิงสุกะนิชันจักโวตามนิเกตอกทุนตางเกอาสักคลายเนี่ยโบตังโวไฮเทจโออาดาร์ไม่ตัวก็บุษย์รุ่นสารนิบากเลยเอาให้เก๋คำว่าเนี่ยมาเรื่อยจริงนายพี่ออนให้เก๋อจรอให้หน่อยแต่ก็จะกอกดูก็สาบตองพี่นายนี่ก็ไม่ใช่นะก็ฮัลโหล
2: ขับพี่ตาฮ่า
1: เอา
2: อันยังสิ่งนั้นว่าคิดถ
1: ึ
2: ง
1: ตร
2: งนั้น
1: บ้าเบลก็สั่งมังนรกพูดสิสิริใครไปแค่พงโวปานนั้นยับพังบักใครหัวไปแค่โอ้ล่ะงานเกลเล่มันอย่าพูดงานตรงนั้นนะ
2: เอ้มันอย่าได้อุทานออกไปเลย
1: ตาบอกใส่หัวกาก
2: ระ
1: หังลง
2: ค่ะชุดที่ชิมอฟชิมานอฟที่มีก๊อกถึงจะเสียให้ชุดที่ชิพูจงก็
1: ชุดที่ตาโ
2: อ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

0: 아이쿠로 안케라이 투보 피니노 피나로노 버리로고 땅나크르 응가케샤 비니콜로 코스마로고 벨라이카라토토 비노고노 스나토 스나위나모 야도 그르나 무슨 속사같이 그르냐서 힌정만에 아니 비니복랑크나워
1: 하이노 그니까 스테이로 푸이정오나
0: 에,
1: 스테이크 달
0: 푸이정오
1: 응가차 스테이 모더나 많이 아버럭해
0: เออก็ต้องพะเนาะอาสามันอิสลิงคาตกเลยพะเนาะอันทานะมุตุติจิงมาเถาะอือฮึๆก็ก็ลําบุมงบ่ทักค่ะอือลูกคนนี้หามยาบ่นาสิดีมายาอือมายานางจาบุเถาะอือเออนํานะตุตุลามาอือทักปังนายทกเนาะบ่แลนายยาบ่คันนายทกสินายอยู่บ่ทักค่ะทักหามต้องนาบ่คือซานาบ่คือ ไปดูนะกึ่งทำยาคุกบ่บ่ละเปียตลายอ่ะทำนบาตายเอ้ยทหารราชารุตุกบ่ตุกยาบ่รองเนาะดุนทานะลามารุตุกบ่ยาเนาะลามาพุนุกนะบ่พุนุกฟอร์มาเห็นค่ะบ่ตายบ่ตายเอ้ยนะบ่มุตุงบ่นึ่งยาตาเลย
1: นึ่งยาการ์ดตุยคานินารุโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโฟโ
0: ấy mày gần nàng bà bước khác khả năng với mày gần nàng bà cưới giáp hạn cứ băng đi mày à đi xa nó phá nó khá bà giáp hạ rò khá gần nàng bà gần nàng hàm bài chán ăn phó rõ một thông
1: thật hết rõ mang hàng kế tớ sẽ cần khó rõ đi thay sợi sợi kế
0: khá hàm bài
1: hàm bài có kapan yang marah hisi korang nanyi bising tu isi yang kotama busa tangsa tai koglop tangsa sen kenal lagi au hake kapan yang marah hisi sen omu hake no tai bo sanani lo ing layena salayena sate sate sen bo tai bo teruk teruk klainai say mambayena hai diba au hanke sini kok rubani panda bahaino taibo musango tai taibo nai thogo khapone markising au hanke kok duk to phaitongo do hako nai ne na ko sabtong hello hi lamsugo
2: hello lamsugo
1: Bir na, tam korang asal terengkang hati ni.
2: Hakum tung mana bangai terengkang
1: hati. Tiga apa senang ini agak bir. Dah sadi sadi.
2: Hakum tung mana darah kerem bergerak hantong nasi ajan apa. Kau tuh apa dia? Hamai kau tuh mana? Tapi tuh saya kena rawan tu.
1: Dah.
2: Kotor sih kontra.
1: Tolin bay, tolin bicara nih tu. Tolin bay,
2: cora.
1: Cora.
2: Angin cintai buku tuba, cara ta. Oh, tolong kita orang nas, ikon saba, tak nang ya ta. Ada, ini bila nang ini cintai buku tuba dan buku tuang,

0: பா இல்லையா இப்போ தத்தி பாப்பா திங்க பாருங்க லைக் பண்ணிக்கட்டா லைக் பண்ணியா சுயா இப்போ தானே பசங்கா
1: กะรันไคยะดะนอกอนอกอยอปอตาทะกะซังลียะปอกอซาลียะอะนิปอวะไคตอกอปารันนอปอซอนเนกะฮะปอตาจุงมาไลตุบวยกาบยาซุลามาบอลองกะบังมาบังมาทำไมไคยะไคจีนานะทงนอทะไปกะฮันตะนินดาระบะยังคะมะนิเซไซดาระบะพะกะไคยะเลนานะตังซานิบอซุมะตึงคะอะนิไซคะนะนอเซียงบะคะทังบานานะซุกะปู
0: นานานี่ก็คนละแกวอยากจะละทั้งอยากจะละทั้งก็เลยมันก็จะกับปลาตัวสนานกันที่ตัวในชาปูกับก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจีขานในชาปูกับปูก็จีนานาปูจีก็ปูจี
2: 나 사디
1: কাইরি মানো আমি সালাই কিন্তু আপ্রকায় কোনো মতে।

0: جارا سے دور بس تو لیتا کا آران بارو گئی نو رولا بیان پاتا کی پھائیو آرا بابو حی جن کن کھائی کھا بولے نو پھنگ نو پھنگ کو بو بیسا سکھائی مالیا آیا بیرے نے کو بو بیسا سکھائی میاں کن کھا سارو نو درین کھے اپرو آوائی تی سالیمان سالیمان نو بوس مایان کن کھا آنی موسو چھے کورائی کھے بابو کنو چھے آنی بابو کورائی آن An musuh bama nasi baru tenang nak, tenang nak payu ini yang nukang musuh nukang kita itu kita sah. Eh, apro siasat payah, siasat payu. Apro siasat deh, ke payu apo apo bicar payah sah siasat boh. Ke payah payah ke apo orang nukang ni kan awo no, kan awo kah tu itu kelang kan awo, ke bo kah tu payu kapu sah. Kita mungkin, wajah. Tetapi kau pilih kapu, ya, kau pilih kapu sah. Cuma sial sial kau pilih cuma tu nombor nanti aku jarang jarang bisa kiriman jaga bo. Jepun tuh lima sampai kapu, ke sampai kapu, sabuk kau pilih asing mana mana kau pilih bawa siapa nak bo, baru kau pilih asing ya, sama baik kerja bo. จดต้นกุฏิเลยเสียทรัพย์สักกุฏิมาทำไปกับไปให้แกอับตามค่ะให้เงินคุปปี้ไปแข่งจะจดต้นก็สิ่งเมียงก็มาเสียทรัพย์สักกับความประสาทเสียทรัพย์สักการคุปปี้อยู่นี่สักกับเจ้าเนาะจุดประสงค์ค่ะว่าน้องคิดยังมีอาชุนมุชุกุฏิรู้จะใส่ไปตามนี่คุปปี้อาชุนมาขึ้นมาโตเบิดจะกับผมโอเคอัพรูสักการบ้านเสีย
1: อ่าชมันดูตัวคำนี้อาคุติจะใจผิวชาบุโอเคอัพรูตรงดีสักกะป้าบ่จากกับว่าชมันดูตัวอาตัวคำมันลูกค้าสักการีหินตรงดีกว่าน่าตัวบักแค่ดีครับอืมอย่าสานะตาอืมนี่จะอย่าสับสักกะปุอ่าตรงดีน้องบัวชอบวินัยดีมูชุบแล้วไปก็กอดแค่ใบมันค่ะ
0: อาบุนน้องมุจินสักใครเนี่ยที่พี่เล็กเขาพี่ขับว่าว่าเสียสับสับอืมนี่จะมาลูกครูบวชชกขาตาอ้าวเสียสันนี่เขาสามารถบุชวยนักตรงขนาดว่าชมนรูปตัวขาวิมายนะอืมมุชุบว่าก็เลยช่วยไม่ยันนะว่าจะทำอืมว้าครับเพราะว่าไอ้เจ้าขาดังวินาลูกครูบุชยังขาตาอย่างนั้นสุดท้ายอาบุช่วยน้องขนา อาบอจะนกมุชุนกพังโบมานามุจุ้ยเสียอันนี้มุชุกเชื่อกอร์เรคบ้าวเชื่อโบอาบอจะสามารถถึงขนาดมันเนี่ยมุชุกบุกกอร์เรคบ้ายมียะชมมันดุตุยบุกุรุงเสดจะก็ข้ามารู้อาข้ามวิธังขันมารู้จากนี้ลูกบอกรถตบุตรีทางจะบัตรนักรถเสียอาบอกอร์เรคนกพังมันตรงไงไปตรงชุบเสียบ้าเนี่ยอาสุนัสสังเกตุก็ทำไมถ้าบาร์เซ็ต
1: เอ้ยมอยใครเอ้ยบิบิชารอบมึงคุณรอก็มอยใครไงฮะสาสุนันนังโอบักสาบักสังเกตสินคามีรอก็บิชารอบมึงค่ะเกะสารัญญารอกนังค่ะเกะเจ็บบักเกะเสกมาสักค่ะมันนังค่ะไอ้บักนอใจนับคนสารีรีดเลยอยู่ให้ดีบาราจูเฮงังเกะนึงสามัญให้นินามใจรอก็ครึ่งรอก็พนอกระวังมาปาดิมูรโนตีเอ้ยนังอาบรอนังอาสุกุย biang nengap na sasunai nin thaneru ko phai manu ye afro ko bisarok no rai runani kabama boron busam basai kok sanani kok biti ka hamrani ab jo to maya na razu am kubui kubui na nango kubui thong na nango hai diba mon bagai no razu neng samani hai te ka sha abung kangke neng samani hanyo do a burai khorok nei rok Bin besar mana ini? Segi dong lagi.
0: Oh.
1: Do, bin beri korak ni rok, beri korak sah, tapi korak sah besar no segi nak. Buma kerja ni, bos selai nak kata selai ye. Naga bos tom bin besar ni bos sama ni tunggu. Rasul kubui buma, gete korak sah bok tang sah tunggu. Aja naik tok no, mau ane besar sih mana ini? Fia ba, afro. Azurau korak saya bubuk rancong Solomon nenyai. Botam kelihatan saja man. Tahu kubui bunga sabo bagai siapa nai? Solomon apa?

0: دیوار کا ہم دیوار کا ہم
1: اچھا رسا ہوں کھناوانو دیلی بابا
0: سندی بابا اگر سولا
1: نا بابا اسے ہوں جو کوئی مولانی کم چھانتو باسے خاتی بارا مالا رہے پا
0: ہی
1: اگر بابا اسے جو دوار مجھے مالا بابا بابا خلق ماں کے مائی بابا باری یا بابا ہی کھاتی دمانی رسا ہوں رکھنا ہوں جب تا
0: دا سالا بابا رسا ہوں
1: کہتے دو کاشے کدال پیدوان کا کم تک تے کھوسا کو جو کوئی نہیں بیچے ہوں جو کو
0: ไปในวาสาใต้ตาหูบุ๊ไปมาร์เก็ตติ้งคนละตรงนั้นบ่ไปว้าให้ว่าสุรให้คนละมาใครให้ตามไม่ใครช่วยอยากให้ขามาหมูจะมันก็ได้ดอบบอร์ซ้ำมึงซะละอ๋อดอบบอร์ซ้ำมึงซะก็ด่าก่อนตัวนี้มูจิมันอะไรอ๋อเอาสินะว้าไหนล่ะ
1: ตาบูมูจุมันดอกนะเอ็งเกะปาลที่ขนาดไหนเช่นเฮดีบ้าเอ็งปาลที่ขนาดไหนเช่นจะต้องตาบูคุ้มมาเก็ตติ้งคนละตรงนั้นไว้มึงไปบ้าก็ทำไปแค่ทำไปทำไปทำไปก็เอาข้าวคนนี้มาเก็ตติ้งนรกบ่นรกนี้ขนาดตอกจากมันนี่เอซามุรกขนาดนั้นไปไกลนรกบ่เกิดหัวใบจีดีอ้ามไว้เอซามุนี่ก็ไทย รักษาดีอ่าเอาขนาดนี้ก็เรื่องให้เขาจรวบมอดังค่ะในกระเช้านะนอร์บูร์สมุนีก็ไทยอาศัยในชาบอาบรักษาไว้เนี่ยอนุตมุนก็คลายจังเก้อันตักที่ตักที่นอร์นอขนาดรีรีมันอ่ะเอา